0: มันโตมาตามาตามาตา
1: ไอ้ไอ้มันมีอาสกงกระตกเอ้ยฮัลโหล
0: กี่ละบังอมเบียดังเต้าในจับปกงานโต
1: งานนุ่ง
0: งานนุ่งยาตะสตุงอสกุศลเดินกิจ
1: ดินิตาโตก
0: ตาโรนะ
1: ไปโรงงานนุ่มมันโอ้สมัยตะบัวนี่อัมตะสตุงอสกุศลเดินกิจ
0: ด่าไอ้ไอ้อัมบดัมบดัมบดัมบดัมท่านยังไม่คุณอาคุณก็ทำมันบวมเนี่ยดินิที่ตะปกันเทสมุงเต้า
1: บังอมตาWah-wah biar nato ini.
2: Oi, oi. Setahun kerasa.
1: Entah.
2: Bangun, oi. Awamu dia setulis kesana kan. Tapi turun di jauh.
3: Nasib nengok anda, Jai.
0: Kan tunggu apa ke babay? Hai, siya.
1: Bito, bito.
0: Siya ngedana turun di ni kebe. Tengok siya. Ni atas hotel. Patung nang hingga tang dulu. Wai, kesada di ni di ni hotel.
2: Awamu dia. Di kaya mo maawa, mamatay mo doon, geng. Ligsan mo mo mga sakyanan na rumakagi sila. Maawa mo diyan, dili!
1: Maawa!
4: Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihing, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. Sen Panyawan.